0: 如果管理不善，洪水极有可能冲毁轨道，扰乱货运和客运运输。何阳是数千名曾在中国接受培训的老挝技术员之一，他们每个人都肩负着未来铁路运维的重任。
1: Are we seeing anything here? Anything to worry about?
2: ตัดต้นไม้หันออกครับหันมาพวกเขาบ่ตัดออกนี่เวลามันใหญ่มีลมพัดฟ้าห้อง

0: 今天琅勃拉邦的一家教育中心迎来了一位新的客座教师。
1: 萨拜利，
0: 你能猜到是谁吗
1: ？First of all, thank you for coming here today. Now, hands up, who here likes photography? There we go. Light is important because light.
0: 这些教育中心开设的课程十分丰富，从摄影等职业技能到学术科目培训，语言教学更是其中重点。
2: As I see many here, like you have take many pictures. Do you have like your most favorite picture that you ever take?
1: Well, for me, photography is less about the photograph and more about the pursuit of the photograph, the process.The walking, the traveling, the looking and experiencing nature. So actually, I don't have a favorite photograph.
0: 如今，数字通信和创意技能已成为老挝青年争相掌握的热门技能。为深入了解这一新兴领域，我参加了由尚塔莱先生主讲的图片编辑课。他是38所教育中心联盟的负责人之一。
3: การศึกษาอยู่โรงพยาบาลตอนนี้ชื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลง2ครั้งเนาะอันที่1ครั้งที่1แล้วแม่นกันชื่อว่าโรงพยาบาลเฮานี้เขาเป็นเมืองมรดกโลกเป็นให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศและภายในต่างประเทศเข้ามาเที่ยวโรงพยาบาลนี้หลายขึ้นต่อมาเนาะหลังจากมีทางรถไฟลาวจีนนี้มีเพิ่มขึ้นในส่วนหลายจะเป็นส่วนที่ว่าเปิดซ่อนหลักสุด
1: Light can make your image stand out. It gives it color.
4: So if you have a chance to learn a programming job, that would be a good career in the future, I guess.
5: I want to be an artist.
1: Artist. Ah, fantastic. Fantastic selection of people. Thank you guys so much. I feel like no journey is complete until you've seen the Mekong.
0: 在老挝的这段时光太美妙了，我亲眼见证了这里现代化的交通网络，以及它所带来的蓬勃发展，为当地民众创造了诸多机遇，简直令人赞叹。但最触动我的，是老挝在飞速发展的同时，仍然坚守并传承着悠久的历史。也正因如此，这份动人的和谐与美好才能令每一位到访者为之倾心。而我何其幸运，我的旅程仍在继续。